บุญสูงกำบอกรักบารุมากดอลปอกมารำสอมาดังติลไม้ลันเนี่ยมันได้ปากีลันเนี่ยบารัวไอ้งัวงาลันตังไอ้นี่นักกุงอาเดียงขบาริตอนดุดารอริมุกึ่งเอาจากกุกกาลุลุยำเปาดากนังยันกับงาเดียงขบาจาลัยตารุณาดารองปันไดเยอปันนิติปัญญาเอรุมะหังยำตังเยอเดียบลอยนุมันยัวบักไอกระดาสีวังบักำปอกกระดาบุบวบักสมวดกันติอบารังกวดสัมปุอบาดุรุ